ราเวอกแมคนากบังอิงจิงกบังไอรานาฮงวงไอตรางจิฮตุกบังอางรถลำรองว่าอําลําเดรเนดือเมนตัวเมาอยู่อะอีลอมตัวบอตรุให้ทุนอิงกุนในเสียอะไรลําลับปีปีมกายลายจักกระเกลือเจกลวยหลิวจาเออราเวนั่นละก็นิ่งเกยยอกกอบล็อกเกยยวนตกบับบุญกะเต้าหมอปกติปวดเสียนกะเต้า

ก็บ่ได้กันได้อะไรก็บ่ได้กันได้ก็เมื่อไหนกันนี่ก็เมื่อละจิ้มตีกะเล็กก็เมื่อละจิ้มตัวก็ลอยเมื่อละจิ้มหดมรามก็เมื่อละจิ้มเปรียวมรามไปบ้าติดตามก็สิอาจไปจุ่มลำปุ้ง

ดิดอกเจดเลแกดระดิดอกบาคูรกายได้พี่นี่ไม่กยอมตอมทอละมอลาเออระเวเอียหนอมอละมอบอบึงกำลังโดงจิรังปีนปลายได้กตุยปลายจิรังกุ้งโคยเด็ดเออระเวก็ละก่อนตะก็ละจิงบักก็บักจิงตะกะกังบึงกำลังละก็จิงจิมตุยจิมลามลาม

ังบิกมรังเตรมดาเอ่ำเละเอระเตรียงแปกไปบิมาเปรมายเตรดุบในเตือนนับพอได้กับไปบิมาเปรมีชิมเนียบิเตียบไรตัวดวนนั่นแหละความจ่ายลันอยู่กันตรุตีลากระจายลันเอะลางก็กระจายเนี่ยบุญสร้างกันบุญในเอราเว